0: ที่เส้นถอยท่านThat way, sir. Can you show me out with David 33, please?
1: Yeah, fine.